0: 时，能够满足近100万人口的生产生活年度用电需求。太平岭核电项目二号机组采用中国自主三代核电技术华龙一号，2020年10月15号开工建设，广泛应用了一系列的数字化和智能化的技术，并实现了多项技术突破。香港创新科技及工业局常任秘书长、港深科创园主席蔡杰明表示，园区首批落成的三座大厦反应热烈，自去年的12月底开园到5月底，已经有90间的科技企业迁租而进驻，所有的楼面面积已经全部租出。进驻企业当中，有51%是来自于内地，有35%为本地企业，其余的14%来自于瑞士、韩国和芬兰等海外国家。企业当中大约有10间是上市或龙头公司，如联想、阿斯利康和华大等等。另外有近70%为初创企业。园区特意是通过大带小的形式来协助初创企业成长。另外也有近1半的企业是首次在香港设立据点。蔡杰明指出，第一期第一批次其余的5座大厦预计将于今年年底之前落成，其中标志性的综合大楼已经评抵并展开了预租，目前已经租出了超过70%的楼面。虽然现阶段内地企业进驻的速度较快，但是政府正在联合本地大学以及国内与海外的院校来进行研发，未来会将合适的国际品牌引入核套，以加强国际化。香港渔农自然护理署举办本地渔农产品新统一品牌优先港品启动礼，标志着推动本地渔农产品的品牌化以及市场推广工作迈向新阶段。
1: 渔护署今年下半年呢，亦都会咧参加内地咧多个大型嘅渔业博览会，并且咧喺香港美食博览期间咧吓，联同香港贸易发展局咧举办交流嘅活动，系协助咧新品牌同埋产品咧走出去。咁讓更多海內外嘅買家同埋消費者咧嚇，都可以認識香港漁農產品我哋獨特嘅優勢。
0: 品牌的推出旨在配合渔农业可持续发展蓝图，为本地渔农产品建立清晰一致的品牌形象，以此来提升整体市场的竞争力，并协助业界来拓展商机。渔护署还邀请了市民参与活动，支持本地渔农业的发展，加深认识本地优质渔农产品的特色。我们再来继续看到，泰国警方在3号正式启动了跨国信息共享平台 Shield 盾牌，诈骗与人口贩运信息交换与联动数据库系统，用于打击电信诈骗和人口贩运。警方称，这是全球首个专门针对于相关的犯罪开发的信息共享平台。
2: Shield 盾牌系统采用实时在线模式，可24小时访问，参与国可共享诈骗园区 GPS 定位、IP 地址、犯罪网络、受害者资料及资金流向等信息，将各国掌握的零散线索集中串联，及时掌握诈骗集团跨境转移动向，并为案件调查、申请逮捕令及营救受害者提供支持。系统还允许各国自主设置数据访问权限，以适应不同国家的个人信息保护规定。各参与方从6月28日起，在坚竹汶府进行了为期1周的系统测试、使用培训及标准作业程序协调。
3: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเรื่องนี้เราได้มีการทดลองใช้ก็คิดว่าเราพร้อมแล้วครับ
2: 受地缘因素影响，泰国近年来成为了电信诈骗相关人口贩运的中转地。
3: ที่เราทราบกันว่าในปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราอยู่3 ประเทศนะครับแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในโลกส่วนใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ที่เรียกว่าการค้ามนุษย์เพราะว่ามันมีส่วนเรื่องนี้มากนะครับเรื่องการค้ามนุษย์ก็คงเป็นที่ประเทศกัมพูชาพม่าแล้วก็ลาวอย่างที่เราทราบกันครับ
2: 跨境电诈往往涉及多个国家，诈骗窝点、受害者和资金流向相互分离，受国际法律及执法工具限制，追踪难度较大。因此，盾牌系统通过24小时实时在线的信息共享，加强各国跨境协同执法。目前，泰国与中国、日本、美国等10个伙伴国家。